กะปิสิสะไรวกตายมังนัจจิลิงเมตุวะลิงเมอุเนยักปะโยโวกะปิสิวะโยวุนอัจจุงอัจจุงอายายาลุกเปียเจ้าขิงเมกเปียเจ้าอุกุนักลุกปัก